0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนะพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรันนามิรวัลโล
1: ยูนามิรบุกมักงารันยินโนส่วนยังรักกวางไงกากาเลเวนคงอร์สีริปิงอร์กางามินมักกาดวลกายูงเรียอุกระ
2: อามาฮัจจาอามาฮัจจามีบรับลีบูชแบล็กบอลาอามาฮัจจาอามาฮัจจามีบรับลีบูชแบล็กบอลาอามาฮัจจาอามาฮัจจามีบรับลีบู

0: Teleng.
1: Eh.
0: Nahangon na naran. Ang ay bitjara. Tunga nga li. Bitjara nga yan.
1: Kayo ko ba na waraw, ma?
0: Waraw, tiyang unikan. Gumurong urtaran. Mi ong kalam.
1: Eh.
0: Unin waraw, tiyanan mo. Mi ong kalam unik. Gumurong urtaran. Ka... Ngay wala nang kan warna marci marci nan ngui mi wong ngay witi
2: gen
0: warna nan kan marci marci
1: ne leo ana mara
0: amara marci na nuni ngadi manji marci na leo yura murun dawat tura mara wang an nangal pala wala ya bi ngu jan nan ngu jan da yura gumur yura malamiram
1: ne
0: Jandain biay, jabarun, Barbam dawara dodat turanan ngomari miram nan ngir kun palangai ngadi miring ngon bawa pa yurawa nal cer wala ngarak kutu dali otto bicara mecin ngai ngadi miring ngon ngatelin panganan mecin ngai narung jalak wala ngarak kutau nguru wala ngarak kunda makkar doat mang na ngur numarak ku yotto ngokko ngal dipung kai nguru numarak kutu lakaram bicara ngai wangan ngatelin palangai bingung ya nevin Miung jadawat dura palangai bicara tuale ngai rak kurum gajiri kai ngai rak kumak karung ku ngal kangaram palangarangnya gukku ngal dipung rija kana ngai nevin ngai to bing ring ni na palangnya kuai kundir na ngalan ngo bat tar kundir na
2: Uyul noy.
0: Ay tunaran ngundilin ngay turay pirin maram. Kundi rin ngura. Ngirik tun. Patara wala nga niya nga nar na warpam turalikan na kung tal warpam turaraday irum. Ngay miwong doangan. Pili na nuka lang ni kumurong. Wala nga iwanganan ngirik tayo. Tiya lang nga ra. At wanya nga ra karungira pala nga nga to magkarawangang upan nga di pinigondak kum. At wanya nga ra karungira marichi. Kabahin nga nga to bulong rungira. Picture nga yan. Ngirik siya. Parang nga nga yan. Wanan nga yan. Wanan marang yan. Min nga di panji pala. Burtura. Burtura mada. Kanewi ngura di alam. Wanad wala. Nay ngur kupa tumbul ahila ni aku. Mundilikan baman ninan. Para kuya pa miringo. Nyuka.
1: Waaay.
0: Ala pala ngara kuya pa miring uru da wala ngo unile kanin nan to ira mara nan ngo mai bolu ko man pala ngale mari cin ngad bi ngo hebi ay marit cang ay unye di pina walam yo kain to ay miring uli cara nganin nan unile di pina pala ngai wang nganan wei Yapa. Yapa bicara ngai.
3: Kuwita.
0: Wa ngun ni muka ni wa ngai ngur mulukoro. Ngun ni makkar ngur jangan ngan. Yapa minu yara kunin dan mulukoro wa ngam. Koro to mi balanya. Ai lan ngun ni ngai ngan din dan ngara kunya pa mirengo. Jiro ngai ngur da walang ngara kuni. Para ngai wa ngara wai. Tuah ngali kamar tuah ngali mar cin bingor. Nawi lek jalang unda mari inditin. Nawi wangai ngu urwang ngu. Palangai wanganan. Ayo men mak numara kudu urdi ala. Angara inga mari kin balain bicara ngai di pinai do angara tunyiran ti in walalang balain marin. Ya. Dala putu ki biak kun bili bunda min bicara ngai wangan bili ngai ngu nain ngai nanu kala.
1: Brush ya menen.
0: Upset na. Lingai na ngalayut de apa miringo nanan nguyuk yuk miringo nan nyu kai cangat tele nan muluk kurgolang mira dale urunan ngodo irum ala ngai bi ngoi ngoi waru yura nan ngon waru into irum nyu kau na pala ngai waru yura ka ngoro ngoi ngai nan ngoni nan mada lambu pan bir mada mada guai mada ding kan batta wangga puno ngalja lukkan ai mada bala mari kenan mari miram Ay, tipi na siya ngurungo mirin daro kung kayo ngayon mitin manggan niya bala kung kayo manapan mirin bala buko mo na inan.
1: Yakay.
0: Nagawin ngayon. Niran ngayon wala lang.
1: Yaw.
0: Niran ngayon wala lang yun. รีบเป็นให้จำยุโรตุริกตั้งให้ยุยังให้งานมีองยามนาราเมงราไฮเวนัมนักกับนาวราอุนีในวินกุ้งลบตัวละกุ้งลบตัววาระบุกลบนำไอ้เงินดูดิทาวาระไรนี่ไรจะมาการวินดูปารังกันมาคับมิเรีย
2: มาเรียมคับเนี่ย
0: เบลเลนดูดิทั้งไอ้เงินดูปารังยาวาระไรวาระยาวาระปั๊มนั่นเลยยูรามนักกุยนำวิญญาณวิญญาณยูรามหมดที่ไงนะทราเวลลิงนะ
1: มันทำกันหน้าเนี่ยเดินไลท์หนึ่งตัวเนี่ย
0: ไอ้เงินวันนี้เดินวันนี้เลยงานนี้นะในงานรักโกยุกโกยุกโกยมิเรียงคนยมกุนิจนะขนาดตั้งอะไรดีนั่น
1: เฮ
0: ้อาวันดีนะน้าวัยด้วยเนี่ยว่าดีแต่คนนั้นไรอยู่จ้าอากงอะไรมาอะไรมีอะไรไปจ้างงานงูยุกไก่งัดเตลิววันดีนั้นมาดังงัดเตลิปัดน้ามาดังอะไรเงี้ยดีนั่นกูยุกยุกกูไปจ้างงานงูยุกไก่งานงัดเตลิว
1: ยุก
0: ปัดมาดังอะไรรุ่งเงี้ยนั่นว่าล่ะกางุตันมาดังอะไรมาดังเงี้ยดีนั่นกุตันมาดังอะไรมันได้ยับไปมีงูมาดังอุตตรมาลังอุตตรมาลังพี่งูยังไงงูนี่ว่างงูวิญญาณยูราม
1: เ
0: ออปารังไงงูน่ารักไงงูราว่างงูไงงูราไงคันนันมาติรานันงูนี่นันดารันรุ่นโง
1: ่เออ
0: มาติรานันงูคันดารันนันงูดีกูพี่งูยังไงงูรู้งูบักการงูว่างงูวิญญาณยูรามงูรู้มุลกุลงูกุลตุมเรียงงูว่างงูปารังไงวิญญาณยูรามมาแล้วไปเจ้าเมนันมาดาตัวไอ้เมริงนันงูงายดีบาลานรีปลามักการลวงอัลมาดามาริจ
1: ิ้วลันกุดไว้มิงม
0: งายดีรีปลันกุดไว้มิริงมาริจิ้วมาดาบาลามาดาการมาติรังวันนี้นั้นมุนีเลนมาดากะมุนีงารักคุยมุนีมุนีงารักคุยได้เวมกรุกรุงารักคุยฮัลโลงารักคุยมาดังกลัมมาลาบุงอาริจามาดาดีตุนมาดามาลังนางารัน
1: ไ
0: ปเอาหนึ่งนาฬิกาอย่าลืม
1: ยาก
0: เพียงวันนาฬิกากรุ๊ปปุ่ยจำเอ็งเองว่าไอ้ยินดีมานาฬิกากรุ๊ปปุ่ยมันดังอัดเตลีกันยุกกะวันทำไมดังวันนี้กันยากงตุนมาแรงอัลดีนี่กันอุตันมาแรงอินดีคัลย์ยาไลน์งูรงารันมาลังตัวรุ่มอัตวัลนุมาลังตามยูรงารันยานุกัลตัวละดามบุลเลงอัดเตลีวันมาแรงอัลยุกกะวันวันนี้มาคังอามันตัวละยูบาลันยาดาวินมาร์คับมีร์วาลายูรงอไรดีเอาวันนี้มาคังอามันเดี๋ยวเราไปริชิมิงอะไรกันตัวละวันไงไอโยโย่จุ๊จุ๊นะ

0: ยู่ตั้งว่าเราไงเรารักกันยังไงก็การนุ่มปิ้งเราปริกัยมาท้าวไงเราตั้งรักกันน้าพ่อไอ้บุกมักน้ำน้าบ้าปุโรยอลงว่าระยืดจักรตัวปัญญานุยอลงมันอีกไงมิโอปัญญานุยอลงมันอีกไงเป็นยังมีอันมันมิวสิกตัวยักกะนี่เนี่ยไงงะวินมารียากระโดดอ่านอัพลิงก็ดัมเบลยูงเรียดิโอเลยมาดูนิงารวิรักการดับตัวมันจินนัลสตูดิโองะตั้งว่าสตูดิโองั้นมาลิงก็ปุ๊กมักก็ยูงโง่อัพลิงยังคำยูงโง่เป็นยังโน่ยินดีจัลยูนาราริคโคริงมีนาลีไทป์ลีบลังนาลีริงยิมอัพยูงเรียดิโอเลยบางอันอัพารอยูนิงคงกายุนการริคโคริงนุงโก้มันอีกไงOr do you an apple with dumbbell? You all already early. Nolan Burley. An apple recording the name? Nungo Manikai. Oh, Benjal. Nunaro Manikai when they're recording Nungoi. Kangaeta. Nungo Yumurko. Yalmo at me. Kanunobana Manikai Minuno. Music to Bang Nuno Bulunera. Pilana Gitayo Gibuto. Maria Gadoya. An apple Nungo recording. Nunay Rakai. Nungo music.Pilih yang anak pelajar dengan tahu nilai kongeten, puk makoy orang. Panjang dengan jal, orang manikai mi, dengan arah tambal ringi map nambali 1-800-899-769. Apolo number 1-800-899-769. Jatang nambam. Oh contact orang radio le, Facebook le.Kabilinya.
1: Yo bookmark namere. You're listening to Yolngu Radio. They are brick 88.9 FM.